ไว้ฟังกำคับไดจวนเวลาในกำคับนี้คับว่าฮักน้องนังเตียเมื่อโตใจหันนังตีเอาโฮใจฝากปั้นหือใครหูถึงว่าหังนังถ้าได้เดียดกันเปียงหือน้องนังไกลใจใจลี่ฮักนังเดอลินเลอฝา

จอมเลยใช้เขาต้องเชื่อมาถึงเมืองขวางเข้าป้อยหลวงเดียวันกำไรเขาใจอยู่กว้างตัวหนุ่มดื้อรับใจเขายังปิ้นอยู่ปิ้นเศร้าไปมาอ้อนล่าดีท้วง

0: สมือห่วงกับกาปุลดมเบียโนซา
1: เบิ้งปีมาเพียดเกาเอาปูยังห่วงออกค้ำมาสิบสวงมาเกายังส่วนเบิ้งเกาตีเอาเมิ้งฮึบออกบ้านค่ะ
0: เกาตีหิดอจีโจไปขึ้นกาห่วงใจเกาเขามาเถียมขัน
1: บ่าวห่างดี

0: ใจจริงใจจริงเสากู้อ่อนนั่นมันเป็นคุณให้ปิ่นมันเอาเก่าตะบอกบ้านเขามา
1: จีหลงบ่าวอ่อนกู้นั่นปิ่นคุณสั่งเพียดจางพังเก่ายังเข้ากันบุบวันหัน
2: บ่าวหกเสาหางดีก็สั่งเด็บเบิ้ล
0: มันให้เก่าห่วงค้ำมาสิบสองเก่ายังจาง
2: เก่าหัวหลังเสาขะถ่อมค้ำมาสิบสองสูถ่อมก็ห่วง

0: เอาเขาดึบออกเบิ้งขวางไต่ตั้งเจินไหวปอก
1: เจ้า
2: ล้มก็เขาเอ้ยเขาสู้อยู่ที่จังพวกนั้นไปว่ายังไงกลมเบอร์เสาซ้ำตีโจดึบออกบ้านออกเบิ้งกะเปียดร่าต

0: คำว่าสิบสวงเกายังจางหัวเกาไว้ตามคำกับทกถึงบ้านละเตียงตำเดินหกกูซื้อลกอยู่หมู่ห่มไม่โกปกไม่หันถึงสองละเดินหกตามดงผงสาวมือกำกุยเขาอยู่หรือห้องเรียนได
1: ้ตกน้ำตกห้องเสียงบ่เอดูผงฝนฝ่องน้ำโคฝนตักสิงขาหน้าเดินหกถึงบ้านเอดูผงใช้ใต้กำโผผายไปม้วนตักเตะด้าบันตา
2: ป้าเต๋อสำหับถอมนำสี่กันหิมหลวงสองห้าหมั่งคล้ำพอง
3: ดูดิสูงตั้ม

0: บ่าวหกเอ้ยบ่เฮ็ดสังสรรค์ร่วมค้ำกับบ้า
1: น้องสาวเขาเอ้ยเขาเอาบ่าวหกติดบ้าให้มันบ่อนขามา
2: เดียว
0: จีเขากูกวนไปให้บ่าวหกบ่อนขามา
3: ใช่จริงใช่จริงมาเถียงเขาอีกเด้งกับมาสาวเขาเตียวเขาเลือกบอกบ้านเก่า
4: ร่วงบ่าวหกเจียนปิ้นเจ้าวางได้ยังอยู่ที่เจอถึงย้ำบ้าซ้ำกี่ที่ตายอ่ะ

0: 苏和尚把火都让来满下帽子
1: 乱搞人乱人机看过一航线干在走在再看我们黑发脸多多香港和你到
2: 台本回去现在打哈省用没几个本能发日的母安西魂到底来省专才
3: น้องสาวข้ามเบินตามว่าเบือรังเบือรังสังขันซาลงดีก็เปิดปีเมื่อเบือรังตั้งเตี้ยนสายกู้พ้องโผยปีเมื่อสังขันสี่ถึงมาซา
0: สายเปิ้ลน้องเออหังซาซาหังไม่ยังถึงมาซาร้อยโกยังสดได้เสียงดีอีกคำหายเมื่อยามสายตาแน่นก็
3: กางเจอปีเมื่อไว้เคยปีนตั้งสื่อปีต้องปืนไปเธอได้ร่วงเขาถ่อมจู่คู่ข้ามบุญเปี้ยงไอ้เอ้ยเธอได้เศร้าอยู่หูเหมือนเนี้ย
0: ก็ร่องก็เคยปีนตั้งผีล้ำตั้งหุ่ยเปียวห้ามฝากบานตัวตั้งเคยห่มใจตั้งง่ายแต่จังเจิ้นห่มผ้าหนึ่ง
4: อันจิมไก่ตั้งไหนถ่อมโจเลยเป็นคำมา12ของผู้ปกเลยปล่อยเมียเอาสู้ต้องเหอปีร้อเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นใจเหมือสง

0: ยสลาคุงสปราตามจึงพอการละมังกว่าจอมตัดลากาสิกามตัดงาไอครอบชามชานีคำจังงามนี่แต่หลังน่าสิกาสเปิดเตียนท่ามีอามงดันสะพอมปาดีเทียยินนันมงจินล้วมิวชาลิบรานามองไม่นี่บางด้านหนาจอมตัดลากาช่องนั้นเอบางด้านหนากว่าคนช่องก่อนนาไข่ด้านไอทับกระจาไอสุพรมปาดีพงมชาสราจังกวยเมย์เทียชังไอลำเรีย
1: ปมกระตากนาสรามาโนจังกวยเมย์ทิ้งมีดโคจามงาสิสเงินลิงทาจังกวยเมย์ก็เฮลงจังมงโดมูดันจังมิวนามันนามิวชันดากอซาบราไอเรีย是萨克斯斯尼宁都爱是来是个蒙腾热嘎哥们点蓝萨克罗姆爱跟那双哥看他因那蒙多哥萨度来旁是那么多瓦铁大力西周干么日那不能爱中国母萨他妈爱听明这口子这口是古宁他是那么多瓦不敢跟萨那么真那那么塞在拉玛们做张鬼妹把布拉拉姆塔给米多玛杜埃人宁米亚旁是过是派生人开莫什门埃沙带冠那布玛瓦纳库多丹努埃在铁门人花瓶根王米乌门热个字在是派卡布克隆道拉塞张鬼妹双南也花瓶中心中学勒布兰藏中国中斯拉萨带乌埃是啊密密西马克拉铁公里格罗什古顿那密是兰什布兰拉埃埃样自娘个爸格朗白克姆努埃听密这口子这口是四年龄是大姆里塔是蒙安娜姆卓干姆真那不对嘎吉拉姆阿埃张鬼妹是克姆古顿埃自娘自大姆卓的那密都克姆高乌埃然样克姆古顿埃胖是过中马尼勒布兰藏勒塔碰撞撞上三杯三拿沙来塞马尼亚拉姆是高阿卡艾阿敏纳及人吉纳库多丹乌埃庞什尼是马智之心埃及沙列没有纳库撞萨什人是达姆斯马庞中马尼派三杯沙爹萨邦埃庞是吉荣典纳不耐共金勒空度爱蒙勒包安娜萨古对高乌爱吉斯拉尼张鬼妹派是大姑肯萨拉爱旁是中爹蹦利白萨纳库自奈人样是过古对嘎吉拉爱旁昆姆里亚人长因是不恩赖花瓶爹白银汤碗那南沙国破爱阿米勒布兰藏中国斯拉瓦带乌爱甘荣爱过个点那样是康扎拉人怒是白拉样忘了包安娜阿鲁安沙白奥姆之瓦拉爱来定听你这口子这口是不赞宁是大心意他中马尼派三百三十二的萨达爱胖是南巴勒空浪白萨吉拉乌爱阿米欧的布兰藏中他张鬼妹啊中马落不落过李素阿米欧以阿米欧日爱落阿米欧沙尼开日山铁布姆嘎玛尼开人你他东大塔亚卡来嘎帕之不能让阿布拉将萨蒙能个扎赖帕之神是班爱拉不见之个扎扎瓦纳个亚阿爱听了空也没什么他了不然脏了他碰撞上三杯毒丸那能断也撞那你张鬼妹拍一问铁蒙姆萨帕之共爱单碰了爱那帮助人力滚是滚塞是那有不懂是感看有戏着萨克斯宅爱拉克沙尼拍阿做我们康路那么多张鬼妹了打麦酸爱了打了爱都浪无爱是拉克沙尼又不爱是啊昆巴拉万那拉克沙什么是了矿铁绕萨阿乌爱是这款门那听古也中马尼派又不认那昆康若是历史讲那库又不知素是那个农克沙尼啊又不搞过萨这不用我的爱胖 拉个啥呢又白啥的白你汤碗那又不过冷爱铁冷爱的没啥看这不可以没啥用空张是啥又不过我坑撒撒来无爱又不过个恋爱同梦拉个啥呢铁是你那蓝白中文汤送入尊之他宅电个内人话张是是个又不是个那中马尼派尊是东东来无爱电东亚米人长拉个啥的你尊爱你大哥爱尊爱爱怒安铁铁绕爱铁么认日阿妈爱是个爱么做有恩济母路塞那不然脏那套棚中上三杯三个爱胖中马没来困了困过三杯阿妈分蒙阿扎的他爹嘟嘟阿爱你带尊来个宅阿妈过个带梦密嘟阿爱张鬼妹花瓶跟王哥来个十奶十来母是不爱母撒了爱过是怕要这么着爱困难了爱困难是都得塞张鬼妹尊爱弄个啥中马落落过龙啊龙啊人你那木慢慢人啊爱这个牛羊是这爱中马你告诉我这个啥爹没打不过困难吧你告诉我这个这样那么慢慢爱听了空也了空宁他张鬼妹中龙之铺你他爱是因那么傻了不然脏了他碰撞破那都单单怒爱中带过破爱共说给听那么多张鬼妹过个亚神苏瑞中带电视故昆明李江人傻爹个干那木都路拉爱阿荣斯当阿喵喵丢失不拉那个亚看木傻拍有什么那照顾说共怕个人那哭皮身空空来无爱带木着试过有那么傻你当密度爱木如木亚拉你看啥来玩有怒爱木所杀哭爱木言木托本哭爱贵的那个娃是恩爱然样命不住中爱张鬼妹你疼论满有无爱是尊爱妈你不用嘎过那恐怖哇路那么多爱跟您热睡中空点你可爱那爱是过爱哇过翁当爱爱铁么人阿张是故巴蒂拉不多阿苏亚铁碰拉母碰是故爹那你张个人没地是多拉一个大他花瓶跟王是一弄啥阿张做了不然张中听了空也没赞念是大没赞他嘎不拉路塞中不带过中上阿曼那么塞了不然张卢碰中过那翁不如了他碰中啥弄没有没赞入药等哭那弄个啥啥来张中你怕个嘎啦你尊爱就算浪啊爱中龙之铺又之铺马卡欠撒着那中龙是恩杀路杀之铺杀个支持他阿爱东大塔不赞入药怕之不当念了不然脏了塔碰中上三杯阿妈冰度爱中马尼派用他张鬼妹该密布阿塞中马恩高三杯三样阿妈分个爹杀路你带尊人样呀他们爹跟你爹那人我密列张鬼妹过萨松高卡丁中你带拍卡来破路卡是滚那都单单怒爱是这破事故听蒙阿他又不认他那把了爱中王过萨顿他是你事故中王不松浪浪萨接有中龙爱蓝接有来无爱是那一动听说了空没你困他没读来个是满我爱旁事又不过我又不来无爱是过傻傻爱点比没你吃梦啊傻没啥断无爱是真宁来我样是过是你是能装满你铁是那一动度来个我有时奶糖个装满你铁光你过傻又不爱哎中国那这坑迷梦你看看哎虽然中马你用爱拍有多爱爱爱爱听了空爱了爱你那一男大他 ขวาพินชีอินมและปรันจังและถาพงจองนำบัลลังไงพงจองมานีจองปรูไอเทียจองอันใดมีงแกรกบามาใสจองมาอันใดนี้ตักสู้จองช่างสันเปย์ช่างไอโกจองมายองสันเปย์อามัดตักสู้จองช่างอามัดโกดูลูไอใครจองมาอันเก่าโกอีปันอาจังตักสู้จองโกช่างลุงอาไอย่าแต่นี้ดูยังขวาพินชีอินมและปรันจังและถาพงจองก่อนนะจองมาหลักพงชื่อองปรัวใสจองมาคิวมีมันจะใจมลีก็จองได้ก่อนนะตักสู้จองช่างลุมใสจองมาได้นี้ท่าอีปนาจังลูไอชิตังทำมันจะน่ามลีชิจันดูง่าไอจองได้ก่อนนะตักสู้จองช่างลูไอจองมาป้อมพ่อมจะพันมงวันต้นมันน้อยจำร่านิงดีจังมิวติงท่านำบัลลังไงก็อังลูง่าไอจังกวยเมย์ขวาพินชีนมและปรันจังและถาพงจองแพ้ไว้อ่อนนะจองมาคุมสกูอากลูกบาลันแพ้ซิมกอบยาครับบางไงเทียมเรนจองโพไอชิลข้องหนิงแรวายังชีชาคิงมีมันจ้าใจมาลีแพ้ตักสู้จองเดียซาบังตะลุนนะมานีแพ้ชั้นเทียอามีมดาลามชุบินลูนามาดูลามาดุนตัดยาลูใจสักกรุชิมสมนิงดูไอจังกวยเมย์แพจงมานีนุ่งจังโมงาอคุอาระงาสกามาไอจังกวยเมย์มาตัวคุมก้อนนักขัดไอมันด้วยไรดิมโลทำไอจงมานีอากนูแต่ลูนูไอจังกวยเมย์ไงมิทะเกรบโยไซงาไอจังกวยเมย์ใส่ตัวใส่เจนลูมาตัวสุดไรมงพาปีนด้วยยาดูคราชื่อก็นมชานีเทียยุบกอกนอจอมปองยุบงาวูไอจังกวยเมก็มาดูอ่ะกระเดียชินิงลู่ละไอละค่ะอาจังชื่อก็สุยานีโจไอกุมภากุมโชชังกามชานีชื่อแพจีจีนาคูจอมกุคินกุมภาโจดูไอกุมโชมาคราควายเพียนมาจันรู้ยักบ่มกานาฉันสบันลำเทียพองชิงราหนึ่งสังมกามูเดียกุมภาเกาหนูไอกุมพรอดายนีป้องดัดยังมากคราวันจันดูงาไอจังกวยไม่จนไอไงพามงลูใสเนี่ยกรวังสินตงก็จองวังทิ้งมวนสตังดูไอมานีมงปังดอนไงงาไอจังกวยไม่อามูลิมิตนี้ก็มึงทั้งรับการนาอามิวโปสังสกุมชานีแพ้ไกรกันนันคร้ายยามูพงลำสกุเดียนนามึงชานีแพ้มินกุนชดยาลูไอเทียมเรนอาจังชกูปาดีรับตัวอสุยามูดาพงมจมนีชกอนชกราวมดีชดอไอครมลงาไอทิ้งละข้องไอคนนี้ชดาชิละข้องทะมีว่ามังดันสพอมปาดีกันจอก่อนนามังดันติงนาเกทับกุจาไอสพอมปาดีพงมชามูไออารองอามิงชมิงยากันจอข้อชบราดับก่อนนารัดหลักกสีกมังมชามูไออารองอามิงชมิงยาทิ้งละครเอกคนละง่ายนิ่งชะตาละครชื่อสมิยาชนีมีว่ามึงแต่งแพ้มีกนันคร้ายยาไอทิ้งละครเอกคนนิ่งนาทับกระจายมชางูไออารองไอมิงชมิงยาทิ้งละครเอกคนละง่ายนิ่งชะตาละครคนมึงอายาชนีมีว่ามึงแต่งสะพานปาดีกันจอดตรงคงมูมันดุมึงแต่งติ้งยังอบกันจอดเพียงมูรับตัวติ้งยังอบสีจินพินเปิดจินมึงจึงชาจะพองทางนูก็มังตันประจำพังครัดไหลไกลก้าวยาไอกสิกมังมชามูไออารองอามิงชมิงยาไซได้อาชงเอชื่อก่อปาดีอานำไปชื่อสิงเอ็ดหลังมังตันดิ่งนากษาจะพองกระบะกษาลิกุนยูมังตันสัมปะคงฉีโชว์เปียวบินมังตันทับกระจายสระมังตันอุยเหล่าตงจังจังมูไออารองอามิงนีดูละและวายูนูไอจังกวยเมย์อาตามกบาดิกไอโซรามิโกชื่อมกาวนาสรามนังนีเทียจงมานีแพมินกุนไกรโจลุงาไอควาพินและปรันจังและถาพงจงนาสราเวททางยืนไปละโกชโตเกาดิมโตครองครองนาจงมานีแพไลกาตึงยังซาชิรินสราเกาเฉียวขวาคงรันป้วยสังนาจุพัดดูจงก็ปงลีโนกินเรางาไอสระยังเช่าชนอเดียนหน้าหน้าจองมานีแพจองลงลำท่ากุมโพรกรุมโจดิมกระไดแพมงจนดันอยู่ง่าไอ 大哥照顾朋友那众多多么有爱花瓶的班长的他碰撞那把人爱碰那种嘛周云里大哥说中国那我们不会爱胖是阿苏亚荣上那三百王塞来定是木都龙有爱重点汤万那自然瓦格罗无爱是尊爱中带我养爱怕梦带爱我爱是一下爱过立中国那翁不外胖花瓶那不同不嘎他自然瓦格罗无爱是尊爱是木干崩里带瓦格罗爱过自然马张鬼没亚么昨日是木都梦张鬼没尊日自然带路卡是鬼没用爱我爱大姑苏中国那翁不外胖上海国公里是国家爱黄福岩花瓶国卡莫入尊严库买是来是么多木空的那工作拉什伯那中尼派哇公帕着物爱张鬼妹啊苏拉米国花瓶是一农的班长的塔碰中国等样不多

0: ยาไปบางด้านหนากว่าคนสองก่อนนาไข่ด้านไอตรงคงมุมดูเทียงไอมูลมิตรเร
1: ่ตรงคงมุมดูสีจินพินลู่เดียนนางนอนนอนอยู่ไอสาก็ซาจับอยู่คอมไอมอมยสิกามดัดง่ายครอบสวามชานีคำจังไอมินนี่คิงละคงไอสมลีนิงสิตามจ้า

Prom Samyashni, King Mali, Munisam Shirta. Ina Mongdo, Ludian Gunwango, Adang Krokotok Manga do I, Nang non, non nga I. Nang non, Sung de, Mida, King Mil Kongza dun na, Nang non, non I, Gang Shan na, Gunon I, Stango, Adang Chiku, Dunga I. Nang non amajo, Musha Groza, Shissing it, Sisomat, Musha, Liza Shilkongpe, Mudamat. Musha, King Musum, Liza, Malishim Musum, Nungma, Gapkrumat. Musha, Wan Shadang, Zinyam, Krumat Nga Ai. Nang non, non Ai Pang, Dung Kung Mumdu, Xi Jinping, Nambal Ngai Dian Ta, Akang Muzun Ga, Muzun Mudun Joda Setim Ren. Gunjo, Mumsa, Dungrim Mugun Rabdo Salang, Zipong, Wei Popong Na, Zinyam Kim Wai, Gogash Bai Muni, John Dubong, Pray Pran Kratwasai. Data King Kong Ye Shimung Aning, Shidal Ngai Shichku Yashini, Ludian, Nang Nun Zinyam Krumsha Gonan, Dusan Na, Bung Li, Chopped Up Some Ru. Zinyam Krumsha Na, Mungshuam Shani Pet, Sayu Guan Wu Ai. Zinyam Krumsha, Gogap Shabai Mu, Raku, Glona Lamni, Sa Mutsunda, Simni Rai, Renkang Kratwasai. Deshana, Mungjing Shani Pet, Zangku Kratwa. Min Gun, Manamaga, Shotya Lunga Ai. King Lukong Shimunga Ning, Shong Nan Lang, Bogin Gun Na, Gaga Shadia, Bung Li, dropped up some rue alarm, Dung Kung Mumdu, Xi Jinping Go, Shi Nambalangai Saduna Shape, Yin Nan, Ludian, Nang Nun Shago, Ladam Sadon Sai. Shichku Yashini, Shigo, Modo Dung Na, Kuro Kamwamgo, Renga Ai, Nang Nun Ai Sha Ga Ang, Long To Shan Gamre Go, Dukatwa Wu Ai. Shi Shong Dian Na, Gamre, Asuya Nga Ai Sha Go, Sadun Na, Nda, Mado Agrop, Kimat Re Ai, Wang Lang Ai Dia, Komshang Wan Na, Nang Nun Zinyam Ta, Klam Ba Krumai Lam, Zinyam Tang Munga, Kimu Ai Mu, Glo Ai, Mubin Satlawat Ni, za jibs gon la wu ai. Xi Jinping, nang non non ai pang, go gap ai, ban fang zhong go sa du ai shi lai. Zhong zheng ka lam go zap liet, mga mi di go gan go wa shi jodon ai, ban fang da. Bai mga mi di go, le mo ga tu shi rang a ai, yu nga yang. Bu ga na gan bu ni, dung kong mum du pe. Le bran zang lu wu peng zhong, zhong go zhi tie ma bao rung ni, Dai go tosa wana kemga ai. Denning shdamza si doa shong e. Jong ma yong jong nan go tosang lu kra shukut naga ai. Nga zundama ai. Qi Jinping go ban fang jong wang shang san na. Jong gok ni shang jup yu rai wu ai. Dong kong mo mo do tie mo kru mai mo jo dai sha na gan bu shi wa ma sha ni na jing gu bu ma ai gan bu leng ai zun ai ho ni go da han tui ri an tie yong mo na ga shi go leng ai zhong gan na dong kong mo mo do pe gun pa ga ai da han tui ta so ra mi mo dun ren shi ning nan qiu na ge ba kha teng guo qing mun pe neng kong zha zhan tan ya 现实当度爱乌梦梦正善尼古布欧罗是让爱人但是他老婆铁不认识我站在那就那不明白不但那东空梦度尊爱你带过那老母嘎嘎盖熟悉的爱哭热我爱班房中国东空梦度过做不清话爱干部梦说我们善尼拍尊丹爱 Nang no na mjo, manamaga, sumkrumat nga ai. Musha, lo mlua, ndamsha, nang non zinyam ta, nga mat. Ngai, nan tie tie, mrensha, nga yak ai. Nang non non ai pang, ngai, nan tie pe, rai, mizang ngai. Nga sha yi lu, ak tie sha nga ai, shat yi mu sha. Mani, jong yi lu lung. Mjim go krum yang, yi lu ji le zhang. Yang ai mit ai go nan tie chung da kening di lai na lam tie zin yam thom na go gap shi bai mu a sat lu wa dan nan tie loi jao na yi lu ta shang wa na lam ni re dong kong mu mu du dai sha na gan bu ni phe ga tie ai
亚阳塔南南国家摩铁怎样是白目绕中国楼旁爱慕着人康蓝不然的张开瓦阿萨阿萨阿爱哭滚康开瓦所以行蓝滚盆爱哭松入油然爱亚通旁那没干目增卡扎的爱忙康蓝塔亚主亚克爱哭没个楼爱不干那没干铁吐口拉爱สำจันไอคูจึงคาจัดลูนามตูมปอดกจาเตียดอนลาราไองาไอลูเตียนกันวังกออุมงบมกานาอปาอปัดไรไกรโนมจันรุยักไอชาเรตุงคงมุมตุจนไอปูกานานีปอนบากรมชิโตมูเทียจึงยามเข้มไวมูอาจอมกโลกจาราไอมจันพังครัดไอนีแพปอนบากรมไอมูกอคิงละข้องแห่คนนิงรำรำสุดสูงวิบยอไอพงชิงรามาเดียนไล่ลำถานาไอคักไอมูลำละไงเรียกราลีนักไอมูลิดละไงมงเรียมาเจองกบอากาโกชาไม่จุนงาไอคนละพยาคูชากราวไม่กลัวไอปงลีจับจับกลัวสุดตุกดูราไอลามาคิงละข้องแห่คนนิงดูยังอาปาบัดไรมาจันรู้ยักไอช่างเกาชงเดียนาจนไรนออัมจันงายังก่อรำรำสุสุมุยเปียวไอพงชิงรากก่อไม่จุนงาไอสีจินพินเสี่ยวใจกันมาเร่กันจ้าใจหนึ่งทันพงชีกันหลอกสานากันกวาดงาสระสาดูไอสิเลยเจ้าที่ฝูสันถึงก่อเทียบสู่ยุบไอจังพังเดียสังวันนาลู่ซากุมโครกปานโจไอลำด้านนานซวยสิงลำจากุมชวดตามมครนเรียลามนีซีมนีสันสกอนลาวไอตุงคงมุมตุปสิมปามสอบเลียสันไอยีลมอะจังผังดาแพมดุนนาไปสันไอมาคราทัดไอคูกับไอเรนีงาสันจังกันปูลง่ายจนไอจนยามครึ่งชาหน้ามงชวมชานีแพปสีจังผังปสิมปาและเทียชลมไอกลามบ้านีทุกยาชจังใสงาไอกันจ้าใจกุทองกอนางนนนนไอชเลยมากคราเทียนจากครุมันท่ากุทองดิ่งแพคงชีก็หลกชากัวซาทดงาชงุนงาใสในทางกากันกวัดลังไอปาดีลูกงดาบปลิกดาบปันเจเตาพังดาบอลิอามานีงาใจชราเรียนีจุคุมตนยาใสสีจินพินกอดได้ชรานีทะละง่ายพังละง่ายซาจบอยู่คอมูไอชัวยองจอมหลังไอชักกอกทะเปลี่ยนซื่อลู่เปลี่ยนฟันกอเทียช่าวกอเรียไอชดูลู่ชดูชาขึงไรคุมจุบไอซามุนนาชือยูกบูไอทางกาชาติมกับละง่ายผลนาโนยูยูอูไอดีกว่าสีไม้รองไอมุนนะสีไม้นางมาดูมันเรื่อยมโนอีบัวงานสนุไอแรมัดว่าเข้มไอฉเลยจันไม่จอมงานไอมจ่อด่าวังคันอารมณ์อาลาชางางาไอตรงคงมุมมาดูได้ฉันน่ากันปูนีแพ้นางนอนจินยำกว่าจำติ่งลิดละง่ายเร่นั่นเถี่ยไกลปูบ้าใจมาดูมันหน่อยมึงชงตาไล่ไอ้มูบงลีอาจอมกลัวครัดวันนะมาสัตว์ตนไอ้เตียนเทียตุบโกกับชบายมูกลัวกระจาครัดวันนะมีดมาดังไงงามาจนตาดูไอ้ตรงคงมุ่งตัวสีจีนเพียนแต่ฉากก็สากันงาชงุนไอ้มึงชวามชานีเทียตาสกรามงุดไอ้พังจนไอ้ปาดีกันจอก่อนนะนั่นเทียยองแพมีจังงาไอ้นั่นเถี่ยมารู้มาอยากลามคำก้าวหน้างาปลาลามเราถากเรางุยเปียวกระจาวาลุจังอูกะงาฉมันกงตนโจอูไอตรงคงมุ่งมาดูอามาจนกากอดจนยามเคราะไม่ชาหน้ามงจึงชานีอามีแพ้ไกลชลมยาลูอาจารย์สกุปปาดีสุยามุดับเถี่ยกันปูมงชวามชานีแพ้มินกุนไกลชดยาลูจนยามครึ่งชาหน้าโกกับสบายมูองตังไอเทียกลัวครัดวาลูนามาดูรังคังครัดวาลูงาไอปาดีกันจบมงามูกุนดับก้นนาอาจารย์ว่าไว้อ่อนครัดวายกระดานทะยินามงโดรับโดมงโดอาสุยาเทีย
怎样看上他？阿张是个巴蒂拉多阿苏亚尼。怎样看上他？干部蒙说阿姆山尼拍为你他，红利西姆尼拍拍，贴不贴么做唔贪？看么看来装是个他。路点能暖怎样通呢？哥哥是白母兰，翁当爱贴，哥罗是我拉路赛贴么人？男性热爱路点，哥哥是白拉路赛。但你路点没咋个头，个慢么说，能暖个昂沙，龙头山干么热他？怎样空有爱蒙说阿么啥呢？问你啊，怎么他白难难的，他让路是张么赛？我都个地段那，不赞如要爱慕啥尼拍，本把个人是多爱慕了么他，他们认定那通过听么说么阿咋么历史么在，不啥莫米听米古咋什么事，马克拍不赞如要来，个来搞什么路赛。

0: เอายังในหมวนขาเมาก็เจอที่ไหน
1: เบอร์ปูห่อขามาสิบสองเมาซ้ำตีหมวนขามาเห็ดสัง

0: พี่น้องเขาตั้งไหนของพวกบอกไปปล่อยแม่เราชูท้องเหอะพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีเช่นหวานเครื่องใส่เหมิดสง
1: 云南先是拜什么拉库是布拉达，正破嘎库木可木为是拜阿嘎爱。
2: 云南先是拜什么拉库是布拉达，正破嘎库木可木为是拜阿嘎爱。
3: 是甘达阿爱，可努瓦普闹尼，康扎阿姆尼，木可木为是拜阿点拜杜拉爱。你带啷那木可木为是拜阿点他。มันเอาไปคันควันปิวไอมันควันยี่ปังตันน่ะช่องนั้นเอองเสาลู่จึงทงกรรมมันจีบรังดีจอมชงวิสปิวด้านในมันเอาเซียนง่วยมันควันจอมตัดกะ

นชวนกังวังเพ่ก็มันเอาปูกางานนะสกวนจะเราชมิงอามาไอยามตุนนะจึงโพจัดพงนี้อะมันเอาปูกานชวนนางเพ่ขับต่อละกาไอง่วยมควันเทมันเอาหวังเทอันเทเรามันจะช่างวายอยู่กัน

ันเทียงตากุมตุนเล็ดหรือคำทดไรกัดโลนอปาลีสปากัดโลชวังอมิตรเรารุมเล็ดอสุดมะนาวงูนอวากัดโลมตุนนาทุ่งขึงมะนาวเซียนงูแหมควันไปจอมตัดกัน

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ข่าปิ้นตันหำเขาเสียงขับเสียงสัวบอกนี่ผู้ข่าเลี้ยวกำคับอันมนวันที่ฟังนั่นเพียวหือดังนายฟังตัวมาหนีกวยฟังกำคับเศร้าใจลือ

乖ฟังกำคับปีมองหาหน่องในกำคับคับว่าปีมองหาหน่องจูวันขึ้นน่องเหยโฮใจปีเหยยาถาจูใจเมาน่องจูวันถาน่องป้อมักใจนี่คือไรว่าซื้อไหวไหว

นาเปาโชจะพื้นโนทะทุระกาวิเลยันลิโคนาวีโอยาโคโนนาโปทะจินาตูเอจิจโลกุโนเอจิจูเลนาโปทะจินาดาเลนาฮันยันลิโคกาปาชิริมูวีตุกากะกาวิลิโคเลนาลูดีจาวิโยคิดิเลโนเอจิจโลกุเอจิจาดาเลนาฮัน

0: เข้มไข่ล่วงเสาต้านว่าเขายังในหมวนขาเมาก็เจอที่ไหน
1: เบอร์ปู่ห่อขามาสิบสองเมาซ้ำดีหมวนขามาเห็ดสัง

0: พี่น้องเขาตั้งไหนผมพ่อบอกไปปล่อยเมียเราชูท้องเหอะพี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ดีเช่นหวานขึ้นแหล่เหมิดสง
1: ยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพ่อกาคูมุคอมุยช่วยงากาไ
2: อยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพ่อกาคูมุคอมุยช่วยงากาไอ
3: ชิกามตันงาไอคบนัวพูนเอาหนีคำจางงามหนีมุขันมุงวิชไปอเดียนไปดูระไอแต่หลังน่ะมุขันมุงวิชไปอเดียนท่ามโนบุยคันขันสปิวไอมุขันหนีบังตันน่ะช่องนั้นเอองเซาลู่จึงทงกรรมมุจิบังดีจอมชงวิชปิวดันไหนมโนอุนเซียนงวยมุขันจอมตัดกะ

นชวนกังวังเพ่ก็มันเอาปุกางานนะสกวนสกราวชมิงงามาไอยามตุนนะจึงโพจัดพงนี้อะมันเอาปุกางชวนนางเพ่ขับต่อละกาไอง่ายมควันเถมันเอาหวังเถอันเถเรามันจะช่างวายอยู่กัน

อันเทียงตากุมตุนเล็ดลคำทดไรกะโลนาวปาลีชปากะโลชวังอามิตรเรารุมเล็ดอสุดมะนาวงูนาวากะโลมตุนนาทุ่งขึงมะนาวเซียนงูแหมควันไปจอมตัดปาก

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破嘎天先出轨，
2: 干带西装板呐，
4: 李苏母在乎，
5: 广播行带灯红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 甘美国家甘罗黑好的门广播局放拉萨马武汉帕萨中华回放甘合甘索
7: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ข้าปิ้นตันหำเขาเสียงขับเสียงสอบอกนี่ผู้ข้าแล้วกำคับอันมนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังไหนฟังตัวมานี่ก้อยฟังกำคับเศร้าใจหลือ